hong pilo a tisha jami dama piadi. The kiki ya, biwa machi, chitti bani, a young sito a pinada ya, a misha piami. A chizzi ya, dimava miss, miss whiskey, whiskey a chit, sit our way. Higa so me, so rane ye. Ha ha ha ha. Mayole mu, the yo. มยอบิแลมูดิยอบิแลมูดิดาดาติสาရှင်ปีบิอัจฉิญญีมะช้อรุอัจฉิตอตุโยมะผิดปัญญาเนงเวยอนัยญ์ฉิติฉิติมยอนัยญ์มะฉิปีมะฉิปีดาลากั่วเมตตาชินถุยถุย

Whiskey, Sitarwe, Hikasomi, Surane, Yege. ยอละมูยอละมูตะยอมะยอเปลี่ยนแลมูดิยอเปลี่ยนแลมูดิบาบาเปสาชินปีเปจิตติมีมะช้อรูอัจจิตติโลมะผิดติปัญญาเนงวยยอนายเอ็นจิตติจิตติมะยอนายเอ็นมะจิตติมะจิตติดาลาป่วยมิตรตาชินถุยถุยถุย ဟောင်းပြလို့အသိရှာကြမေတ္တာမမျှသည်တခစ်တည်းဒီကဘာမှာချစ်ချစ်ဒီပနီအကြောင်းစစ်တော်အဖြစ်နာသည်အမြင့်ရှာပြမည်အချစ်စစ်ဒီဟာဒီမာပါမစ်မစ်ဝီစကီဒီမာပါမစ်မစ်ဝီစကီ

0: จะไม่สบายอกสบายใจบอกเจ้าก็ไม่เชื่อนะเจ้านะ
1: ฉันตื่นแล้วล่ะค่ะหม่อมขาว่าอยู่ไม่สบายนะคะ
0: มันลำพานในอกในใจตะวันแล้วก็ไม่มีอะไรก็อย่างนี้มันก็สว่างอย่างนั้นในนั้น
1: ก็มาแรกมาทำไมต้องไม่ว่าอย่างนั้นล่ะเขาว่าแหมน่าร้อนแล้วมันช่างเย็นจริงๆแล้วฉันไม่ทำล่ะก็หม่อมพูดทำไมล่ะคะ
0: เติมเย็นจริงที่มีปัญญารู้ไหมเจ้า
1: ตา
0: สีตาอาการแล้วมันก็ร้อนนะเจ้านะ